อกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อยสา

0: sáo, ai màu té tắc, mượn đôn sòn hắt, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy.
1: ท่านกำลังรับฟัง CM
0: 77
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ไอ้ไหววันเซิงไอ้ไหววันเซิง

0: หลานเฮ้ยหลานอย่าไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักแกตายน่ะไม่เล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันน่ะกะตาอุ้ยเนาะอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้ลักปัญหาหนอมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าหยังอ่ะ
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่งก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: อันต่อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอันจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ฉุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ฉุดต้องปานาธิปาตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยนต์เป็นเหมือนกันนะ
0: บายใจย้อนคนเมืองพันเปอร์เซ็นเลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตือ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เหรอไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตั้งชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาหวนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: เอาปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกว่ารุ่นแน่แก่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มึงง้อไผ่ชักคน

0: วกับเจ้าเจอหนังก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดตักเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกกอนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: บ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: เมื่อใครแตกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรข่อยปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกอีปี่ขอร้องเหนอปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวาง
3: อินเทอร์เน็ต

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอีข้าฮู้เน้อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีญาบขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาบเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮาไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ินข้าว
1: เออครับเลยแกงยังละ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอ้ากินโต๊ะเฮ้ยป้อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวน่อง
0: ถ้าจะลาบกินก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพักกับมามีเถอะก้าแก
0: เอออีป้อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินกินลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเต้อป้อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่ป้อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เออคนเฒ่าแห้ง

0: หัวป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวัญข้อควาดะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวไปอ่ะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกวยมีแบบพี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพริกหนุ่มบักเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพริกหนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแกพุ่นเออป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบาดได้กินข้าวง่ายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับบักเขือเนี่ย

0: มัยลั่นเนอร์มาเล่าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบักหันกัน

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเนอฟังคำทำกินพริกดำกับเขาฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอ

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: ให้ตาย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูมาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดน่ะก็
0: อันตายก็บ่เอาอ่ะเอาผัวอย่างเดียว

0: คุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีภัยแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงว่าเป้าอ่ะเว้ยโอเออ่ะแฮก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่าตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอบอกบัตตาโว

0: าน่ะบ่เฮ้ยหาลูกโครงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่
1: เอาอย่ามาว่าทําอ่ะมาตาก
0: ดตู้ลุงมันคิงน่ะก็ไปกู้บาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่เหรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นปอนเฮาอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ับพุทธมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงจ๊ะ
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโก้งที่จะเข้าชปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมัครรถ10ล้อนะย่ามา150พุ่นน่ะก้าโอ้โธ่ก็รถเครื่องน่ะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปชงเอาเฮียนน่ะชดออกซอยมาบิดมาแม้ฮากนะ
1: เป็นอย่างไรมันโจรเหรอกะบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเหลียวแฟนไงกะ
0: มาโจรปะลุ่นด้วยกันเป็นหลงใต้ลุ่มๆอ่ะกะ
1: มาตาบะตาไปอย่าตับแล้วเน้อ

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุตคิโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้หนักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชองมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้หนักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนชองเลียดอ๋อไม่กุมอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมางั้นแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหือจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญมูนั่นกับเช้าป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโขนขำลุ่มจับบังบันเข้าพวกบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถังลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวปะอันจำยับป่าอยู่ว่าขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นปอกาอ่ะเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครฮู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเอ้ยลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจามเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮาฮับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตนามสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมู

0: ามสองตัวไก่ชิบไปไหลประตกประเทียงเอ้ยเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แท้เออไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครหื้อไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
1: อย่างลุงที่ใครหื้อมันไหลอ่ะ
0: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮะเท่าไปมาถึงวันนี้นะสู้นะแก่งหื้อข้าไหลตวยน้ำกะเฮ้ยไทยอยู่ตั้งนู่นปุ้นขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สัก

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เนี่ยหรือหายใจมีเสียงดังควรฟังไปหาหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับเพื่อรับการตรวจและรักษาป้องกันโรคแทรกซ้อนเช่นปอดบวมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ก็คือการดูแลรักษาตัวเองและคนในครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดท่านนะครับอันนี้ตามแพทย์ตามหมอปนเขียนสอเอาไว้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเอชพยายามคิดว่ามันสงบนะครับโรคเอชยังมีอยู่นะครับท่านที่ประมาทระวังครับป้องกันภัยเอชบรรลังเกียรติคนที่ติดเชื้อได้เป็นการดีครับจากสรจิตบุญยศชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยก็อภิวันยอขันดอกไม้พร้อมทูบเตียนใต้กับไหว้ทูลสากราบคารวะองค์พระสถาพร้อมตังคูบาอาจารย์เกาเงาบรมครูผู้เป็นแบบเบาขอเป็นห่มเงาหม่อนไทยจักจานอักษรสุนทรก้อนใกล้ตามแต่ที่ได้ยินมาพุทธดำรัสตรัสเป็นคาถาปนจากโลกาปาถึงสุขใดทุกโศกโลกาปืนฟ้าลุ่มใต้นับเป็นเพศภัยใหญ่ล้ำโรคที่ตั้งการท่านเตือนท่านย้ำช่วยกันบั่นปั้มทำลายโรคเอสนั้นเล่าหมู่เฮาตั้งหลายบอกว่ายิงใจตายบ่ใจน้อยมันรักษาบ่หายวามวายเป่าจ้อยบ่มีห้อมห้อยหายหมดยาต้มยาชงยาผงยาชุดบ่ยุดโรคได้เนินนายหูตันโรคนี้ขอจี้ขยายฟังสารบรรยายบ่สายเกินแก่บ่มีแบบแผนเหมือนมัดแขนแป้เชื้อโรคคอยแน่เติบซ้ำการติดต่อกันตึงวันขอย้ำเป็นเรื่องควบกล้ำสำคัญเอาเนื้อแนบเนื้อเมื่อร่วมหักกันร่วมเพศสัมพันธ์กันมาเลือกหน้าเสพยาร่วมกันตะวันกับฝ้าเตะเสพติดฉีดยาร่วมพิษเลือดคันมันดอนอุทรร่วมชิดติดตนลูกน้อยประมาณการป้องกันนี้ที่ตามหลักฐานตามที่รายงานปอประมาณได้ร่วมเพศสัมพันธ์ม่วนเงินลุ่มใต้ถุงยางอนามัยอย่าไปละฟินเฮโรอีนพิษศีลโอพระอย่าฉีดเข็มเลี่ยมเตรียมตันเข็มฉีดมีไว้อย่าใจร่วมกันโรคเอดตึงวันติดพันเติมแทงผัวเมียยิงใจขยายคือแจ้งด้วยใจหอมแปลงหญิงนักผัวเมียคนใดแค่ได้ลูกฮักจักจวนกันขึ้นหงยาตรวจเลือดเอาไว้อย่าได้รักษาหากติดเชื้อมาอย่ามีลูกเต้าแน่เรียกว่าตรวจเลือดก่อนแต่งงานไว้เถอะเนาะอาการที่หันตัวมันกำเศร้าเหมือนไก่ผู้เล่าโจรการเนี่ยการก็บ่ไหวใจมันสะต้านเหมือนจ้างขี้ย่านกัวไฟพาดพังไปแล้วเหมือนแห้วจ้องใจช่วยเหลือกันไปอย่าได้มองข้ามกินอยู่ร่วมกันตึงวันบ่ห้ามตามธรรมดาธรรมดานะพี่น้องการติดต่อกันสัมพันธ์หน่วงก้องมีเลือดเกี่ยวข้องต่างเดียวเหนือสิ่งอื่นนั่นมันแลเฉลียวครอบครัวกงเกี่ยวเหมือนเกี่ยวเชือกฟันศีล5พระองค์จงจำให้มั่นมั่นรักษาไปลำปิดคือมีพญาปัญญาพินิจจุงคิดหลอดด้วยตัวตันป้องกันเอสดีได้จี้คือหันเพราะว่าตึงวันมันมีเหี้ยกูบ้านภัยบักให้เป็นตุเข็นเสียงท่านพาดพังปบปานอย่างนี้สั่งวันนาขี่ยาเก่าจี้เป็นไปอย่างอี้วางกรรมข้าวระบำนำมาเสียงนี้เต่านี้วาดวางลงก่อนในนายเฮยครับเฮาป้องกันภัยเอสแล้วก็บันลังเกียรติคนติดเชื้อตักกันไปอู้กันไปคือกำลังใจเขาไว้ก็เป็นกุศลอันหนึ่งครับคุณสรจิตมุนยศชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยยังได้ละครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอุบัติเหตุตั้งแต่เปลี่ยนพ.ศ.มาบ่ใช่เฉล็กซะหน่อยนะครับตายแข้งหักขาห้านทุกพลภาพโอ้โหฟังข่าวติดตามข่าวก็จะหู้ทีเดียวแล้วครับฉะนั้นการขับรถขับลางขอเฮ้อพิจารณาขับรถดีมีน้ำใจไพ่บ่มีครับปฏิบัติตามกฎจราจรประเดี๋ยวนี้เปิ้นสั่งปรับสั่งยับกันแล้วเน้อหมู่ที่อันขับรถผิดกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศเปิ้นมีการจัดทำวินัยจราจรขึ้นนะครับคนใดผิดบ่ฟังกรรมก็จะต้องโดนปรับอย่างสูงโดนปรับสูงยังบ่พอจะต้องลงทันว่าบันทึกเอาไว้ผิดที่ครั้งที่1ที่2ที่3ถึงยึดใบขับขี่นะครับฉะนั้นก็ขอขึ้นระมัดระวังเป็นพิเศษก็พี่ไอ้หงคำก็เป็นห่วงครับฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุงเดียวเกี่ยวข้องมิดข้าวเจ้าเหนือบ่ได้อวดหู้ฟู่อู้จ่าเหลือก่อนกำเครือเก็บเหลือใส่ใต้เดี๋ยวนี้เมืองไทยจะไปใกล้ๆจะไปต่างใดมันง่ายล้ำรัฐบาลทำงานช่วยก้ามแปลงถนนขึ้นจนดีต่างตีนกุดนั้นเดี๋ยวนี้มันมีหนทางดีเข้าไหนกับโพธิ์ท่านเข้าไหนกับโพธิ์ท่านมาตึงว่ามันนะครับท่านก็อันนี้จำเป็นนะต้องช่วยกันนะครับเข้าในโพธิ์ท่านรถเครื่องรถยนต์เดินโหนสอดด้านไปไหนเร็วพันบ่จ้าอันที่สำคัญเหมือนกันมีดผ้ามีดเทียนกาสองคมคนฟันบ่ฮู้ก็ยู้ใส่ตนตั้งสันก็โคมจังโดนใส่หน้ารถเครื่องรถยนต์เหมือนกันเนอล่าบางข้างปลามาเดือดร้อนปีหนึ่งนี่หลายปันเนอตายไปพี่น้องได้หันเกี่ยวข้องฟังมาขับรถบ่ฮู้ก็เป็นปัญหาจังขับรถลาบ่ฮู้กดข้อใบขับขี่เฮาก็เอาอย่างย่อๆซื้อกันเอาง่ายแต่ก็เงินตัวเดียวนะมันตึงเป็นแป้ซื้อเอาง่ายได้ไวดีขับไวม่วนแต่บ่แป้เป็นผีเก่งเหลือเฮาวิแต่เขาตายไปก่อนหน้าเอ้ยเป็นไห้เป็นหุยป้อลุงแม่ป้าเป็นนอนโรงยาอย่างนักกินเหล้าเมายาเฮฮาคึกคักเหล้าปลาจักไปวุ้ยตายไปอย่างนักศพบ่ใครสวยแข้งขาหักตัวหัวแตกหัวบ้างแต่กันเนาะบ่ใช่ของเทียมเน้อโพเดียมขี้ข้างตั้งสติดีๆพ่องเน้อคนตั้งถนนรถยนต์ตัวเลิศมันบ่ใช่ของอ้ายกันเดียวไผไข้ตายจ้ามันก้อยมันเหลวลดความเร็วลงพ่องเน้อละกว่าจะใหญ่มาแข้งขาแห้งกล้าเสี่ยงเข้าป่ามาบ่น้อยพ่องหมอกเสียได้แม่น้ำตาย้อยเอารถไปคว่ำไปจนพ่องมุดเข้าซิบล้อตายกลางถนนร้อยชาวเน้อเขาบิดจนจะเหลืออย่างเจ้าเนี่ยมันเป็นห่วงเป็นหามกับหลานลูกเต้าหมู่จูมเฮาหมู่แม่กะยังบ่แจ้งใส่ประโทษแจ้งบ่แจ้งฟังไปงงว่าไฟหลังไฟหน้าควรแยงบ่พอไฟใต้ไฟเตยบ่พอพ่องกับไฟใต้บ่มีบ่แปลงยังมืดวอนแวนหมอกเหมยมืดกุ้มรถใหญ่ตัวหลังบ่หันว่ากระจังยุ่งมันก็บ่กุ้มทุนบอกน้องหมวกกันนอกแถมอันใส่กันไว้พร้อมประมาทบ่ได้เนอนายมั่วกันนอกนั้นป้องกันได้หลายบดีเสียดายเงินเนอที่ไว้มีมันบ่ใช่ขี้ค้านกันหมู่นี้เฮาบ่ตายมันยังหาได้กฎหมายออกมาเนอพี่น้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเปื้อนป้องป้อสอนไว้ได้กวนฟังบอกเตือนกันไว้บ่ใช่อะหยังอันควรระวังฟังกันพ่องเจ้าขับรถดีจีวีบ่เศร้าแปลงใจดีเอาพ่องเนอห้ำมาก็หลายล่ำไปก็กลัวเพ้อบทนี้พอได้เวลาขอวันตาเอาอาแก่เท่าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยด้วยฮักและห่วงใยลูกหลานขี่รถเครื่องกันปัดโทษชิงกันเต็มที่เนี่ยผิดกฎจราจรมันมีวินัยจราจรประเดี๋ยวตำรวจปุ้นบอกฟังเสียงแล้วครับจะจับจะยับจะปรับกันอย่างสูงสูงทีเดียวนะครับแล้วแถมย่ำปอปุ้นนะครับครั้งที่1ที่2ที่3ฟังถึงยึดใบขับขี่และส่งตัวไปอบรมแถมดกเอาอย่างนั้นทีเดียวครับฉะนั้นก็บอกขึ้นลูกขึ้นหลานตัวเก่ากันแล้วกันเด้อให้ฟังรายการนี้ครับการขับรถขับลาจะไปฮือมันผิดกฎจราจรต้องมีวินัยจราจรเข้าใจก็ครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันลูกหลานเฮาจะเป็นผู้พลภาพมันคือพ่อแม่เลี้ยงเนาะแขนกุดขากุดอย่างอี้ครับตาบอดตาลมหัวบ้างอย่างเนี่ยเป็นมันจึงมี108ทีเดียวครับด้วยความห่วงใยกับพี่น้องเอามาเล่าให้ฟังนะครับอาหารการกินบ้านเฮามันมีเปิดเลอะเปิดเติมผักไม้ไส้เขือปลาโถจะกินอย่างใดบ่ว่างยามง่ายยามตอนยามแรงสามมื้อไปจับใจได้
ซื้อกาดประดึงมีปะเลอะของกินสะปะที่เขาวางขายมีแผ่วมะนาวบีบใส่ไก่ต้มพริกแต้ขี้หนูขิวดีบะลมซอยใส่ลาบควายจับพ่อผักละผักเซงบะเขือแจ้พลอยเปาะสำหรับใส่อันยำเต่าตังบะลิดไม้เผาไว้ในเต่ากับลาบก็ลำยำหนอกก็ได้ผักเพชรก็มีเนื้อเจ้าที่ไหวใจใส่แกงแค่เมื่อเจ้าแกงแค่เห็ดลมหนุ่มนะปะเท่าเห็ดลมแหงไหวอันนั้นก็ได้แหงไหวกับจันนึ่งกะบะตึกบะเต้ามีขายกันว่าหั่นตึงวันมีสารพัดของกินของฉันขายกันสุดวันบะขาดเนื้อเจ้าอาหารการกินแต่ตัวใจปากก็อยากใจตัวกันตัวใจผัวก็จ้างเดือดร้อนอย่างเอียนี่โอ้อุไรอุไรก็เวลามันหมดเห็นแล้วครับสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีแต่น้องผู้เป็นที่หักทั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกลัมพัฒน์สวัสดีครับ

หลานเฮยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเต้อฟังคำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตวยไปมันเนี่ยมีตี้ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลวโวยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดล้านค่าคือมีกิริยานอบน้อมฮู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ๋าออดอ้อนลำพันอวดดีอวดเก่งนักจังฮักได้เหมือนกันจะไปดูถูกมันพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อแม่เป็นเจ้าเนื้อหลานเนื้อ

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห้ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่เฮานี้ได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกลัมพัดในมันเล่าข่าวห้ำข่าวซอซึ่งจะเป็นสาระเนื้อหาความบันเทิงไปในตัวจะเลยล่ะครับเชิญฟังต่อไปนี้ครับ

มาอู้ถึงเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกินอาหารคือครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะกินน้ำสะอาดวันอย่างน้อย8แก้วน้ำประปาน้ำต้มซุปน้ำฝนน้ำที่ผ่านการกันกรองน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดได้ของมักดองหลีกเลี่ยงของกินเล่นๆอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างมันจะตุ้ยเธอลำไปวันวันหนึ่งถามก็มักได้กินอย่างเหรอบ่ได้กินอย่างเหรอแล้วแม่บ้านบางท่านวันนี้จะเอาอย่างมากินมาตุกใจแต่เด้อกับอาหารการกินของกินกับข้าวเจ้าล้านนาเฮามีเปิ้นเลอซึ่งพี่อ้ายหงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายของกินกับข้าวล้านนาไทยมีหลายตามเปิงใจสอบมักจะกินฉันรสใดเจิญบอกมาเน้อน้อมเจิญตั้นที่ฮักบ่ต้องเก่งใจนะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินบ่ใช่ขอนไม้บ่ใช่เสาหินมันต้องกินโลกคนเฮาต้องมันเหงาบ่ได้ของกินเมืองเหนือล่ำเหลือเยื่อไส้เจิญตามสบายนะพี่น้องของกินจะล่ำเมื่อยามต้องมันห้องมีหยังพ่องนี่ลองฟังฟังนี่ฟังนี่ของกินบ้านเฮาอ่ะเนี่ยตามรายการในซอกซื้อแหละเว้ยคนเมืองก็น้ำพริกเป็นนิดสัดจังชื่อเสียงลือดังน้ำพริกตาแดงเนื้อเจ้าน้ำพริกเปิ้นถึงมือขาดเหือนกันแล้วนะครับน้ำพริกหนุ่มก็ล้ำเหมือนกันหนุ่มเท่าพักนึ่งรวมเอาบวบฟักน้ำพริกอีเก๋ป้าลุงก็ชอบมักจิ้นปิ้งป่านึ่งมาแอมของล้ำเนื้อญาติมิตรพริกน้ำพริกอ่องแถมขี้เล็กลวกแอมบัดแต่งหน่อต้มผักกาดจอใส่บักขามส้มยกลงกินเอาคืออุ่นฮ้อนแกงอ่อมงัวควายกับบะอายพี่น้องแกงพักบะค้อนก้อมกับลำดีกินลาบแถมนั่นทุกท่านบะหนีเป็นของกินดีเมืองเหนือเฮาเจ้าเออเอาไปคั่วให้แล้วใส่เพี้ยดีขมนิยมหนุ่มเท่ามีเหล้ามาแอมเพิ่มรสจะไปอู้จะไปอู้ต้มเปื่อยต้มขมนิยมหีบสดกับไส้พีไส้เพี้ยปิ้งหอมลำในขันโตกนั่นปล่อยงานประจำยำไก่กับจัดลำด่วนไผ่กับเปิงเจ้ายำไก่มันต้องใส่หอมด่วนผักไผ่มันถึงจะเปิงถ้าตำบะเขือนี่โอ้อู้ไปตังคนเท่าเนอะเออยำหน่อยำเตาอ่อมฟักแกงแค่แกงหอยสีม้อยก็ชอบมักน้ำพริกป่าน้อยปูนาโอ้เปิดเลอะเปิดเตอป่าน้อยปูนายำนี่ครับแกงส้มหน่อไม้กินง่ายนะกันลาบป่าเนี่ยโอเนสกะลาบป่านะน้ำพริกแมงดายอดพักแว่นหั่นโธ่ยอดพักแว่นเขากลับแผ่นลาบป่าน้ำพริกแมงดานี่นะยอดพักแว่นหั่นอันเนี้ยของกินลำดีบะหมี่อยากกันยำหกก็ลำบะน้อยเหมือนกินเตี๋ยวเหมาะกะใส่พริกเผ็ดเหือปังหลังย้อยมีซาลาบก้อยยำแรงหน้าผักกาดนั่นตึงต้มตึงแกงครับเจ้าพดแรงเมียแปลงแต่งห้างลมเย็นก็จะมาแหงนะมีแกงกระด้างแม่ก้ากระดาดังจะจ่ายซื้อจีนทรงแคบหมูเลี้ยงดูครับมือใส่อั่วใส่กอกก็ลำดีของลำพำพร้อมแกงหยวกแกงปีนับเป็นโชคดีคนเมืองเหนือเฮาเจ้าโอ้ยังมีแถมหลายท่านนายหนุ่มเท่าของกินหมู่เฮาชอบมากเดือน9เดือน10เฮ็ดหอนออกนักคั่วแกงเฮ็ดทอบเฮ็ดดินของกินสอบหัวพักขอบหัวพักละกะถินแมงมันอยู่ดินป่ายไม้ก็หมดส้มมันถึงมีกูอย่างของกินของฉันเพชรมันหวานส้มปีตานอยู่บนออกเป้าบัดตันเสาะหาเวลาฝั่งเฝ้าแม่ก้าน้องเจ้ากระดาตำของกินฝั่งเฝ้ากับข้าวประจำหมอกปอกินลำไข่ทอดไข่ต้มโอ้ยยังมีแถมหลายเล่ายายบะล่มต่างคนกับหูมลำสอบมักมีประโยชน์กินเนื้อตันที่หักลำนักตึกที่หูคอข้าวห้ามกำซอย่างปอตะอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยไผ่กึดบ่ออกฟังแล้วก็ไปซอกกินเอากะคั่วจิกุ่งยำนี้ไปซอกคุณจิกุ่งมาตับนะพี่ก็ยังลำอยู่แต่ขันนี้มันมีผักกับเหมาะเหมาะเด้อเฮยแต่ว่ายาย

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักคำว่าอาหารเลือกซื้ออาหารถ้าเป็นแหล่งอุดมไปด้วยอาหารสดก็ควรจะซื้อของสดมากกว่าที่จะนำมาแปรรูปเพราะจะทำให้ได้คุณค่าทางอาหารครบแต่ต้องระมัดระวังว่ามีการเติมสารบางอย่างลงไปในอาหารเพื่อจะให้ดูสดหรือไม่เช่นใจฟอร์มาลินนะครับพ่อโทรทัศน์เขาก็ตึงบอกเรื่องฟอร์มาลินเนาะใส่ปลาใส่จีนใส่อย่างกันมันเน่ามันเสียอันนะก็ต้องระวังพ่อครับถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วจะต้องอยู่ในภาชนะถ้วยจานที่นำมาใส่อาหารที่มีการรักษาความสะอาดอย่างพอเพียงหรือไม่มีฝาปิดมิดชิดหรือไม่เพื่อป้องกันแมลงวันไต่ตอบหรือฝุ่นผงละอองปิวตกลงไปในอาหารหรือไม่เพราะร้านขายอาหารบางร้านอยู่ติดถนนทำขี้ฝุ่นควันขมเหลาปิวลงไปในอาหารใดและสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ถ้าสะสมในร่างกายเหมือนๆทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อันนี้ต้องระวังนะครับอันเนี้ยการเตรียมอาหารต้องแยกเครื่องใจที่ใจกับอาหารสดเช่นอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเช่นร้านขายอาหารตามสั่งที่มีอาหารประเภทขาหมูพะโล้และอาหารทะเลสดๆอย่างเนี้ยการใจเขียงพอเขียงตัวบ่ควรจะใจเขียงอันเดียวกันเพราะอาหารทะเลสดอาจจะมีเชื้อโรคปะปนมาอาจจะทำให้เชื้อเปื้อนอาหารที่ปรุงสุกแล้วจานที่ใช้ใส่อาหารก็ควรสะอาดจ้อนซ่อมจานแต่ละวันควรจะล้างและพึ่งแดดให้แห้งหรือลวกในน้ำเดือดก็จะช่วยกำจัดเชื้อโรคได้จะเข้าร้านอาหารร้านใดให้พอความสะอาดเหม็นสาบเหม็นสางหรือไม่สกปรกโรคลุงลังหรือไม่ก็ต้องพอความสะอาดเป็นหลักนะครับกินไอ้อย่างปนเชื้อโรคลงไปร่างกายต่อต้านได้แข็งแรงดีก็ดีไปร่างกายต่อต้านบ่ได้นะครับความแข็งแรงบ่พอทำให้เปลี่ยนพยาธิโรคภัยไข้เจ็บใดนะครับ

ก็มาฟังข่าวห่ำกับเมืองคนเฒ่าที่ไปนอนวัดนอนวาที่ชอบไปฮับศีลแล้วก็ฟังเทศในธรรมจะออกว่าเป็นกับเป็นกับได้อานิสงส์กี่กับอย่างนี้เป็นต้นกับนี่หมายถึงอายุของโลกเฮานะครับต้องคือหูตัวนี้ก่อนครับซึ่งป้อนันตอมสาธุเม36ทับ4บุที่5บไร่สันปวงงามสุเปิงแม่แต่งเจียงใหม่ได้ประพันธ์มาเป็นข้าวห่ำข้าวซอคือความหูแก่ท่านผู้ฟังต่างบ้านคนโบราณเปิดงานบุญเปิดกับบัลละเป็กตุบวชพระกวังอานิสงส์คนสมัยนั้นใจเป็นกุศลกลัวได้ไปลงนรกต่ำใต้มีลูกปวดใจไปบวชจนได้อานิสงส์แห่งอ่านนับถ้าบวชเป็นเนนได้16กับเพื่อโพดแม่เจ้ามารดาถ้าเป็กเป็นตุโพดพระปิตาพ่อแม่สองราได้สากราบไหวมีอานิสงส์คงหลายกับได้ก้อยไขความในกระทู้คำอันว่ากับกับกับกับกับนั้นน่ะนับคนก็บ่ฮู้ก็มีหลายผู้หลายคนคือกับหนึ่งนั้นไขตามเหตุผลพระพุทธองค์ทรงบังเกิดขึ้นยังไปจนถึงเลิกบางหนาตื่นตามปกตื่นก้อนไก่เนี่ยฟังให้ดีนะครับเนี่ยฟังให้ดีมีประโยชน์หมายถึงอายุของโลกเขาตั้งไว้นับตั้งแต่ต้นลงมาเขาสีเนลุใหญ่กว้างยาวหนาเปิ้นมีมาตราร้อยโยชน์แม่นมันพอถึงกำหนด100ปีตั้งมีเทวดามาพักเอาผ้าขาวบางๆมาวางกวาดปัดเอาโจรหินก้อนสูงคอนเขาสิเนลุราบหน้าราบเป็นหน้ากองเรียบตามทำนองกับหนึ่งว่าอันปดโทธรรมโอสังโฆกึดเอาเถอะโหเฮ้ยกล่าวถึงความหมายบรรยายสั้นๆอันนี้ส่งทำดังนี้หกอย่างตัวกันไข่ปั่นบอกจี้ได้แก่พระเจ้าห้าองค์สาระกับนั้นเกิดมาหนึ่งตนจึงมาบันดลโพดขนโลกล่ามันดักกับมีร้อยปีตั้งหน้าพระเจ้าเกิดมาเตะต้องเป็นองค์ที่สองรองมาเป็นน้องห้องว่าพระเจ้าสององค์วรกับนั้นเกิดมาแถมตนมีสามพระองค์ทรงเกิดมาได้สารมันดักกับเกิดในโลกใต้เป็นสี่พระองค์ไขว่ครบองค์ปัจจุบันปากันกราบนบคือว่าพระเจ้าโกดมพระเจ้าเกิดแล้วครบตั้งสี่ตนชื่อของพระองค์สี่ตนนี่เจ้ากะกุสันโธเป็นองค์เก้าเง่าที่สองโกนากมณะที่สามกัสสปะสี่โกตมะองค์ที่สี่ท้วนพอดีและอนาคต 2,000 กว่าปีก็จะเกิดมีพระองค์ที่ห้าพระองค์ที่ห้าไปครับอริยะเมตไตรต่อไปตั้งหน้ามดศาสนากับเนี้ยและศูนย์ยักษ์กับจักไข่บอกจี้บ่มีพระเจ้าสักองค์เกิดขึ้นในโลกตามความประสงค์จะว่างเปล่าลงจากขนโลกล่าเพราะผู้มีคุณสมบัติเก่งกล้าพระศาสดาเป่าว่างพิพาทอย่างใดข้อไหนเคลื่อนข้างขอยกโทษคืออภัยก่อนซอใหญ่จบไปเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยก็ขอบคุณยินดีกับป้อนันต์ตอมสาธุเม36ทับ4บุที่5บไร่สันปวงงามสุเปิงแม่แต่งเชียงใหม่ท่านมีความรู้อันใดศึกษาอันใดท่านได้เผยแผ่มาตั้งข่าวห่ำข่าวซอคือพี่น้องได้รับฟังกุศลอันใดที่ท่านได้รับก็ขอคือได้รับเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะครับฉะนั้นข่าวห่ำกำว่ากับหมายถึงอายุของโลกเฮาจะได้ล่ะครับ

มีก็เป็นตุกบ่มีก็เป็นตุกได้เนี่ยอู้ถึงเรื่องอาหารการกินควรจะกินอาหารที่ปรุงสุดใหม่ๆนะครับจะอยู่ในแพะในป่าไว้ต้องไปนากระจ่างครับหลัวมีเปลือกเปลือเฮาปดสุกใหม่ๆนะมันเหมาะมาตอนสมเหมาะแต่เฮ้อถ้าเฮามาค้างคืนละไว้ก็จะมีเชื้อโรคใดและมีการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ถ้ารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดทำเกิดหรือเกิดโรคได้ถ้าเป็นอาหารที่ปรุงทิ้งเอาไว้เมินเมื่อจะกินก็ควรจะอุ่นเอาไปตั้งไฟให้มันเดือดเสียก่อนครับแถมประการหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังคืออาหารใส่สีเช่นขนมต่างๆมักจะใส่สีฉูดฉาดบางครั้งก็ไปใช้สีผสมอาหารผู้ซื้อก็ควรจะระมัดระวังในการเลือกซื้อนอกจะเป็นอาหารที่สมผสมโบเล็กซึ่งทำให้อาหารกรอบที่พบบ่อยๆกันในลูกจีนกับปลาหมึกสดกับที่นำมาผัดยำอาหารชนิดไหนที่โฆษณาเรื่องของความกรอบกรอบๆนั่นนะครับผู้บริโภคจึงต้องระมัดระวังครูอาบาอาจารย์ก็ต้องให้ความรู้แก่ละอ่อนในวัยเรียนในเรื่องของสีผสมอาหารสารที่ทำให้อาหารกรอบอร่อยและควรจะมีตัวอย่างให้ละอ่อนได้สัมผัสแต่ต้องจะทำให้ละอ่อนได้เข้าใจนักขึ้นนะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องคอยดูแลอยู่เหมือนกันครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับกลางภาษาเอาเรื่องธรรมะธรรมโมเอาเรื่องวัดมาอู้พ่องเขาบอกว่ากันเนาะมันสอบใจงูบะจู้ใจเขียดเปิงใจเปียดบะเปิงใจไม่การเปิงใจหลานมันเปิงใจคนเฒ่าสอบใจอย่างใดก็ฟังอย่างนั้นปูเลยดง64หมู่ที่7บ้านนาเมงตำบลแม่ห่อผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเขียนข่าวห้ามเรื่องสาเหตุที่คนห่างวัดน่ะมันมี5ข้อมันสาเหตุอะไรอย่างพ่องลองฟังนะครับแล้วท่านหันตัวก็ท่านผู้ฟัง1วัดเลิกขวายปดท่อ9โมงปลายมันหิวข้าวอ่ะเนาะวัดเลิกขวาย2ลูกหลานหลายอยู่เฝ้า3กัวตุเจ้าขอเป็นเก้าศรัทธา4สังขาราบ่ฮื้อมันนั่งเมินลำไปงอแข้งงอขา5เงินบาทเงินตื้อลอยตัวอันนี้เป็นสาเหตุคือคนห่างวัดเหมือนกันครับเอาเปิดเสียงดังๆฟังกันชัดๆที่คนห่างวัดก็ปัจจัยอันอย่างมีอยู่5ข้อวิทยุขอฮึดจดจําจะเล่าให้ฟังว่าเป็นข้อๆ1วัดมันเลิกขวายบ่ใช่ว่าย่อสาเหตุมันนอพี่น้องเขาก็โตดปูจานเว้นตานจ่องก้องกินเวลาอันยาวไปเข้าบาดปอแห้งเก่งปอออกไข่เขาก็บ่ไข่ไปห่วงการตั้งหน้ารถหับคนงานซะมานั่งท่ากลัวเสียเวลาตัดวิกถ้าว่าวันศีลตรงกับวันติดก็ดีอยู่น้อยยังแควนคนไปวัดนักเป็นหมื่นเป็นแสนตึงผัวตึงแฟนไปตานกันเข้ามันอย่างอันนะครับมันอู้ยากแต่ดาบว่าสอบใจงูบรรจูใจเขียดใส่บาตรอาจารย์ก็อู้ก็เด็กก็ตู้เจ้ามาอู้ต่อแถมจะสร้างตัดหั่นจะแปลงตัดนี่ขอบริจาคอันนั้นบริจาคอันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวปวดหลวงขึ้นอู้แถมเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการพัฒนาโอ้มันเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ยฉะนั้นศรัทธาฮือตุเจ้าแล้วละตุเจ้าฮืออย่างศรัทธาพ่องไปพิจารณาเอาเนอะเอาว่ากันไปข้อที่2ลูกหลานหลายปล่อยยายนั่งเฝ้าเปิงกำบะเก่าว่ามาลูกหลานหลายอุ้ยเท่าตายยากข้อ2อันเนี้ยสาเหตุปัญหาเขาเอาลูกมาละฮือแม่นั่งเฝ้าเมียก็ไปโรงงานผัวก็ไปหว่านข้าวบ่เหมือนแต่เก่าโบราณเอาลูกไปฝากแม่เป็นเวียกเป็นการจะกินจะตานเวลามันบ่ฮือกันเจอลูกหลานให้ลึงด้านดื้อถุงตีนถุงมือขว้างซักสาเหตุข้อ2ก็เขาก็เลยห่างเหินวัดเป็นข้อ2อันเล่ามาข้อ3ตอนนั้นน้อมนบไข่จ๋ากลัวได้เป็นศรัทธาฮับเสาหลายต้นแน่
กวดทุกเจ้าขอทำบุญหนุนโซนฮับเสาเลี่ยมมนแปงวัดมันศาลาปาเลียนก็กำลังก่อมัดยังขาดหินอันทรายงามบ่ไปก่ายวัดกวดทุกเจ้าถามบริจาคน้ำถามเงินเขียนเส้นนะกะมันไปเข้าไปวัดมันถึงทุกเจ้าเอ้ยประเดี๋ยวนี้อันเสาวิหารก็มีเจ้าศรัทธาเตื่อขอเป็นปูนขอเป็นทรายขอสปะมันถึงโดนเข้าไปก็โดนอ่ะมันถึงมันนักก็น้อยอ่ะเด้อโอ้ยามนี้ซ้ําให้กับพอดีนี่นะตั้งโฮงเฮียนก็ขอผ้าป่าตั้งวัดก็ขอผ้าป่าโป้บึดก็ขึ้นเฮือนใหม่บึดก็งานศพทหารเงินปบตันอย่าบอกคือจําเป็นหอมไปตามศรัทธาเฮาบ่ว่ากันเนาะอ้ออีดเหมือนกันเนี่ยสาเหตุข้อ3บ่ใช่อุเล่นพ่อกัวได้เป็นเจ้าศรัทธาข้อ4ต่อเนื่องเป็นเรื่องปัญหากับสังขารานั่นมันบ่ฮือเจ็บเก่าเมาหัวหูตาเมิดอือเป็นลมพิษตือปวดกัดโอ้ยลำบากหัวใจกึดอยากจะไปวัดเจ็บปวดตามเส้นเอ็นในเฮ้อหัวเข่าข้อแข้งลูกยากเหลือใจตุกชลาภัยวัยทองเกื้อค่อนข้อ5ปัญหาสาเหตุโคตรย้อนเกี่ยวกับเงินทองจ่ายรับเงินบาทร้อยตัวหิมาหากับนับเสาะบ่ได้เวลาก็เลยห่างเหินวัดบ่ได้ไหว้สา5ข้อเล่ามามีเป็นดังอี้เต้านี้ชูกันฟังก่อนได้นายเฮยเป็นความเห็นของท่านผู้เลยดง64หมู่ที่7บ้านนาเมงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าศรัทธาห่างเหตุสาเหตุที่โคนห่างวัดมีอยู่5ข้อก็คงเข้าใจไพ่ยังมีความเห็นอย่างใดอํานวยก็บ่ว่าอย่างนะครับมาสอนลูกสอนหลานนะครับพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอพานสิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยต่างซ้อยบุผาฝากเติงพี่น้องพวกพ้องวงศาล้านนาข้าวเครือตกเหนือออกได้บ้านเมืองสมัยยุคไฮเทคได้ละออนไฮไฟมันเพิ่มนักหูสึกตกใจท่านนายที่ฮักละอ่อนพันใหม่ไทยเฮาสอบเฮียนกันนักหูมักม่วนเขานิยมเอาวัตถุนำหน้าห้ามก็บอกฟังในตังไห้บาสินทำมาห่างละเอาเหล้าเอายาเป็นสรณะบัจจะสิ่งเสพมอมเมาละอ่อนประเดี๋ยวนี้น้องพี่เฮาเขามีเสรีเอาบ่าวสาวใจกล้ามันติดเปื้อนติดฝูงมาแล้วเนาะบ่ฮู้คิดอะหยังตั้งหลังแลหน้าเสพสมกามาบ่ฮู้ม่วนปุ้นอยู่หอพักกึดแต่ม่วนกายลวดลายเจิงจู้บ่ฮู้โตดอันมันมีข่าวคราวได้ฮู้มีกู้เดือนปี

อทำแท้งบีบฆ่าอนาคตเฮาเน่าแล้วหูไปถึงไหนน้องนายร่างแค้วอายไปถึงหั่นเนอไหนยาบ้าแถมนั่นที่มันขยายสู้ละอ่อนไทยนักหลายเพิ่มเข้าบ่มีกุนอันอย่างมีอันเหมือนอาค่ายผีให้ผีบ้าผีบอเมาเสพติดใจเงินไทยปบหล่อลู่ขอลู่จริงป้นยิงฝันฆ่าพิษยาเข้าใจคิดไปให้บ้าอนาคตมันแน่ละคุกติดคุกบ่ให้แต่ตัวยังพัวพันตุกไปถูกพ่อแม่เอาอาพ่อแม่ตุกตัวเนาะละอ่อนประเดี๋ยวนี้มากมีปัญหาก็กล้าของเงินตาก็บ่มีแล้วเจ้าฟุ้งเฟ้อเห่อกันหู้หันแล้วก็เศร้าค่ำพ่อแม่เอาอวยทรัพย์บ่ฮู้กล้าของเงินมัวเพลินแต่รับเอาจากพ่อแม่รายเดียวอ่ะอันพ่อแม่นั่นอกสั่นเป็นปิวลูกม่วนหยอกเคี้ยวกินกันแอวเล่นโอ้ปอบคิดการไก่อันใดสายเส้นสาระตัวเองบ่ฮู้คิดแต่ใกล้ตัวเมามัวเจิงจู้พ่อฮู้ดูจากทีวีศีลธรรมะหนีละห่างหนีธรรมะบ่มีทีวีก็หยาบยุ่งอนาคตเขาคิดเอาละสะดุ้งคงยุ่งลุงลังกว่านี้เนี่ยคนใหญ่คนใหญ่ตั้งหลายช่วยไข่แจงจี้เป็นตัวอย่างตี้ดีงามเล่าเสรีนั่นขอตั้งคำถามว่ามันดีงามดังใดท่านเจ้าฮะดีงามที่ไหนท่านเจ้าเมื่อคนใหญ่หันดีงามอย่าเล่าลูกหลานก็เอาอย่างไว้คนใหญ่เฮานะอาเอาท่านไทยเปลี่ยนนิสัยได้คงจะดีบทนี้ลาทีสวัสดีเจ้าเต้านี่สู้กันฟังป้อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยมันก็เฮียนคนใหญ่นั่นแหละครับละอ่อนพันใหม่มันเหลิงลมเอาวัตถุนิยมออกหน้าสิ่งเสพติดชื่นชมเสรีเรื่องเพศเนอเอ้ยต่างเลียวร้ายชอบกล้าบะฮู้เรื่องศีลธรรมนะครับสำหรับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนขอท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

ลิจีหอมเกสรดอกไม้จะขอเล่าไว้เฮือได้สักเสริญเมืองไทยเจริญม่วนแต่หนอเจ้าก็พระสิริกิติ์พระองค์ที่เก้าเป็นล่มโพเหล่าทั่วต้องประชาชนไทยเลื่อมใสแท้ซ่องพระปกเกียรติป้องโพยภัยทั่วพิภพเรื่องลือไปไกลทั่วผืนดินไทยได้สุขตัวหน้าเพราะบารมีคุ้มครองไผ่ฟ้าทุกนานาเขตทิศพระมีเมตตาปราณีเป็นนิตต่อฝูงไผ่ฟ้าแดนดินมีอาชีพไว้ที่อยู่ที่กินทั่วผืนแผ่นดินสุขบานตัวหน้าสุขบานตัวหน้าเจิญฟังข้าวซอพี่น้องเจ้าข้าสลับสะล้อซอสิงหมวนล้ำยาพงเหลืองกาชิงคำบัดได้มัวจำคือติดตามได้ตัวมาฟังกันเอาเตอะจะไปประมาทลาสาฟังกันเตนาข้าวห่ำกับเมืองเลยเจ้าข้าวห่ำกับเมืองเลยเจ้าจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติเฮาก็จะเอาเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นคติอุทาหรณ์สอนใจ

0: แก่ลูกหลานหรือท่านผู้ฟังทางบ้านเพื่อจะได้เตือนลูกสอนลูกสอนหลานให้นึกถึงวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงนี้หรือถึงแล้วเนี่ยฮะมันมาตัดกะก็จะได้เหตุก็ดีมันไปเยี่ยมไปใจไปดูแลแม่บังเกิดเก้าพ่อก็ท่านอาจจะมีความสุขนะครับ
1: ย่าต้องเนียนตาสิ่งคำสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่จังเป็นลมกัดหลังกัดแหล่ใจสั่นวันไหวกินข้าวบะลำนอนบะหลับผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าไม่ยิ่งปวดใจเป็นตินชามือชาเป็นเน็ตออกหินออกมือกินยาตรงเลืองกาสิงคำเป็นประจำแม่ย่าแม่หญิงที่มีอาการพิษเดือนกินพิษสาพิษหอมแห้งแห้งน้อยกินยาตรงเลืองกาสิงคำเป็นประจำทันทีจังปวดตาปวดจนน้ำตาไหลอันเกิดจากลมบะเฮงคุดกินยาตรงเลืองกาสิงคำเป็นประจำยาตรงเลืองกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณห้างขายยาจารวัตรกาสิงคำเชียงใหม่เป็นเจ้าของมีขายตำฮานขายยาทั่วไปยาผงเหลืองกาสิงคำพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนเฮาเกิดมาเพื่อกินและก็กินเพื่ออยู่แต่ถ้าเฮากินอันยังบ่ได้กินอันยังลงไปก็แสลงก็เป็นผิดกินแล้วเป็นลมปั่นป่วนในท้องเป็นกระท้องอายุอายุกินยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำเมื่อใดที่ท่านกัดตองเสียตองเนื่องจากกินอาหารแสลงหรือกินพิษกินยาเม็ดดำแก้กินพิษกาสิงคำยาเม็ดดำแก้กินพิษกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณขนาดเก่าแก่ทางขายยาจารวัตรเชียงใหม่เป็นเจ้าของและผู้ปรุงจำหน่ายมีขายทั่วไปตาเป็นอวัยวะอันสำคัญของคนเฮาสมควรที่จะต้องคอยคอยรักษาให้ดีแต่ถ้าท่านมีแผลในปากปากเปื่อยแสบปากแสบลิ้นกินอย่างลงไปก็เจ็บก็แสบอมยาถางกาสิงคำยาถางกาสิงคำแก้เงือกบวมละอ่อนที่ลิ้นขาวเป็นฝ้าเอายาถางกาสิงคำปาลิ้นหื้อละอ่อนเหี่ยท่านที่มีกลิ่นปากอมยาถางกาสิงคำก่อนนอนสักหนึ่งถึงสองนาทีกลิ่นปากจะหายไปก่อนแปลงฟันเอาผสมลงในยาสีฟันแล้วก็แปลงฟันจะรักษาเงือกและฟันได้เป็นอย่างดียาถางกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณของห้างขายยาจารวัตรกาสิงคำเชียงใหม่มีขายทั่วไป
0: ยาขางกาสิงคำยาแก้กลิ่นพิษเม็ดดำกาสิงคำและยาผงเหลืองกาสิงคำสามขนาดดังกล่าวนี้ก็มีขายตามร้านขายยาทั่วไปครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮะครับต่อจากนี้ครึ่งชั่วโมงเขาพบกันในรายการข่าวห้ำข่าวซอบางกรรมก็อาจจะเป็นคติสอนใจให้แก่เจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายเดือนนี้เป็นเดือนซึ่งมีวันแม่แห่งชาติอยู่ควรจะระลึกถึงแม่ผู้บังเกิดเก่าหรือแม่ที่เคารพนับถือไปเยี่ยมไปดูไปแลมีอย่างแบบเพื่อเหลือเฟื้อฟายกันไว้จะเป็นบุญกุศลติดตัวไปตลอดจนตายล่ะครับเจริญท่าฟังต่อจากนี้ได้แล้วครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักกับบุญคุณของแม่จะพรณาสักกี่วันก็บ่ฮู้จักจบจักสิ้นผมอิจฉาคนที่เปิ้นมีพ่อมีแม่อยู่อย่างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นมีพ่อมีแม่มีอุ้ยมีหลานมีเหลนมีลี่เออครับผมเองอู้ไปอู้มาก็เกิดนึกถึงแม่ขึ้นมาเหมือนกันแม่พร่ำสอนตั้งแต่ก่อนนอนจนลูกหลับไปจำได้หมดแต่แม่ก็ต้องจากไปเมื่อผมคนอู้นี่อายุได้9ขวบตอนครับเออว่าข้าวห่ำดีกว่าครับอู้บ่ออกแล้วก็เติ้งหาแม่ก่อนปฏิสนเป็นคนมนุษย์หมู่เฮาเจ้าพูดควรหู้ในตรงก่อนมาเกิดนั่นเป็นลมเป็นฝนปั่นป่วนมัวมนจักขอกล่าวอ้างก็พระปิตาบุญญาเอกอ้างตึงพระมารดาแม่ไทยร่วมกันสองคนบ่สนฮ้อนให้เจ้าว่าอยากได้บุตรแปลงตึงสองพ่อแม่ต่างแน่จะแปลงลูกฮักเตรียมแยงแข่งกันเหนือใต้หันเปิ่นได้กันป้อก็ใครได้ไปได้ฝั่งแปลงไปบ่จ้าเลือดก้อนไขมันร่างกายเมื่อยล้าป้อเจ็บหลังหน้าปวดแอวเลี้ยงลูกใหญ่หน้าปากก้าจ่าแล้วทรงเฮียนหลายแนวจบแล้วหลายขั้นขอลูกพุทธาอย่าจ่าตอบตั้งเป็นกัมปาโลตดไล่ป้อแม่ตึงสองสั่งสอนลูกไว้จะว่าไปหน้าเมื่อมอนป้อแม่ตายแล้วไผจะมาสอนหากมวยเมื่อมอนไผจักสอนเจ้าอย่าท่านองตัวยามกายย่างกายคนเท่าคือก้อยมอบการอ่อนน้อมปีอ้ายเนี่ยการอย่านิ่งกองน้องมันบ่ถูกต้องโบราณเนี่ยไปเตอลูกบ่ตายคำการนะถ้าคนใดตันเนี่ยไปก่อนได้อย่านิ่งกองกันเดือดนันฮ้อนไม่เวียกการทำไปหูเสร็จคนอื่นเปิ้นหันจะชมว่าเน็ตเป็นลูกอยู่ถ้อยฟังกรรมการยิงก็ได้การใจก็กรรมสมเป็นใจงามเปิงดีอวดอ้างเรื่องครอบเรื่องครัวบัดท่าฝั่งช่างเมื่อหลงยิงงามหนักน้องเพื่อลูกอดทนเก็บเงินเพื่อพร้อมอย่ามักแต่งย่องครัวดีเก็บเงินหนักหนักฝากไว้หลายปีหู้เงินเฮามีจะแต่งก็ได้แม่บัดคัดขวางอำพรางฮ้อนไม่หากว่าเงินไทยลูกนักแม่หู้บ่นกันเรื่องความฮักแม่บัดตัดก้อมสินเปียงก่อนแม่ว่าแล้วลูกแก้วอย่าเถียงแม่บัดลำเอียงฮักเปียงกันนะเจ้าอย่าลิสูบยากัญชาดื่มเหล้าอย่าหลงมัวเมาเอาลูกอย่าไปเตียวหาอบายมุกอย่าคลุกสิ่งสร้างเลวทรามคบเปื้อนฝูงนั่นฮือมีพระหมานอย่าเอาสันดานเขาเข้ามาบ้านเฮาคนคลุกจนเลลนหับจ้างหาบเหือฉี่ใครต่างน้ำย้อนเฮามันจนคนดูถูกล้ำแม่ก็อดกั้นทนเอาจ้างมันเตอลูกว่าอย่าได้กับจ้างเขาเปิดดูถูกเฮานั่นแหละอย่าแก่ยาชูกำลังปากดีแต่แร่ขยันทำงานเข้าไว้มาน่าอดทนความจนอยากไร้ตึงบ่มาใกล้ราวีเก็บหอมรอมริบเก็บไว้สักปีหลายปียิ่งดีย่อมมีเงินก้อนอย่าไปตวยสมัยมักหนุ่งมักย่องแม้ว่าเงินทองขาดใจพอให้พอดีหมอกมีเปียงไหว้พ่องก็ไปเหนือใต้บ่อายเอออาพรห่มตุ้มห่อหุ้มปันกายหมอกปิดความอายบ่ได้เลยลูกเต่าลูกอย่าลิขินสุลาน้ำเล่าเอาจนมัวเมาเดือดร้อนบุกหูตีตาป้าฮือให้ฮ้อนแม่คงโศกต้องกับนายก่อนหันลูกเนี้ยแม่ถ้าจะตายชีวิตวังวายตายละลูกเต่าโอ้ลูกไปแอวไหนอะไรพอเฝ้าบ่รับนอนดีสงิบบ่รับบ่นอนนั่งรอลูกปิ๊กยิ่งคิดปวดเก่าหัวมึนย้อนฮักลูกล่ำแม่จำทนฝืนลูกเอวเมื่อคืนแม่กองหาอยู่บ้านจิตใจแม่เฮ้ยกึดไปจุท่านกัวนายไปเมาสิ่งร้ายกันลูกปีกมาใจแม่จุ่มย้อยก้อยรับตาได้เข้านอนฟังกำแม่เตอะจดจำคำสอนข้าวก่อนซอยใหญ่วางไว้เต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนนายเฮ้ยนี่แหละครับความที่แม่ฮักลูกเป็นห่วงลูกอย่างใดนั้นท่านผู้ฟังครับพิจารณาเอาเองเกือบจะบ่ต้องจะบรรยายอู้หมดหู้หมดปฏิบัติได้เริ่มได้ทันทีครับ

พระกุลแม่ใหญ่เพียงพระสุธาได้กำเริบกำเนิดลูกมาแต่น้อยฟูงฟักฟักไฟหาเลี้ยงลูกแต่แม่รับลูกโศกเศร้าดังสิ้นแสงเดือนครับแม่ผมเสียไปเมื่ออายุ9ขวบก็อู้เรื่องข่าวเรื่องแม่ก็เลยนึกถึงแม่ขึ้นมาครับฟังข่าวห้ำกระเมืองเรื่องเทิดพระคุณแม่จากวรินทร์มูลยศ11ตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ครับวจนังเจิญฟังข้าวจ้อยจริร่ำถ้อยเรียกร้อยกำจากราบคารวะองค์พระสัทธาญอก่อนวันตามารดาเป็นเจ้ากราบราชินีผ่องศรีแบบเบากราบแม่หลวงเฮานบน้อมมะลิสวรรค์ใส่ขันมาพร้อมก้อมเกตยกขึ้นวันตาใจเนี่ยพร้อมพร้อม12สิงหาต่างวันธนาปู่จากราบไหวพระคุณมารดาสุดฟ้าลุ่มใจยิ่งใหญ่อนันท์ท่วมท้นเมตตาปราณีมีอย่างยิ่งล้นป้นขอบเขตเสี่ยงแดนดินแม่ฮักลูกไทยเหมือนไข่ในหินฮักล้นดวงจีนทวินสรรสร้างแม่เป็นเตียนใจเรืองไรเอกอ้างแสงทองส่องต่างมักกะประดุจอินพรมสมเป็นองค์พระประเสริฐสุดเสี่ยงโลกาแม่คอยฟุ้งฟักฮักเลยห่วงหาทุกวันเวลาอาทรห่วงห้อยเหมือนแก้วดวงไฟสดใสเป็นป้อยเฝ้าคอยส่องต่างเป่งว่าสั่งสอนตังดีจี้ตังธรรมะละเหตุแห่งห้องอบายรักใจงามนั่นแม่เฝ้าบ้านหมายป้าลูกยิงใจขนขวายก้าวหน้าตุกยากเพียงใดบ่ได้รอท่าบ่รอเวลาบ่ายคอยสอนสู่ตังดีหนีตังดังพ้อยสอนฮืออยู่ถ้อยตังธรรมสอนว่าโลกนี้มีเวรมีกรรมเป็นตัวกระทำนำสู่โลกล่าลูกเป็นคนดีมีแม่อยู่ท่าจักนำปลาเกี่ยวก้องนับแต่ลูกยาปามานในต้องแม่เฝ้าอ่วงคลองพันผัวฮักลูกยิ่งนักฮักยิ่งกว่าตัวสร้างสามครอบครัวขึ้นงามเอกอ้างแม่มีพระคุณบุญยิ่งใหญ่กว้างเป็นแสงนำต่างลูกน้อยเหมือนล่มโพไซแผ่ใบกิ่งย้อยปกห่มห้อยเฮามาลูกยิ่งนบน้อมก้อมเก้าเกศาพระคุณมารดานับก้าบ่ได้กราบร้อยปันหนไหวหมื่นแสนไหวบ่เต็มดวงไทยแม่จันอยากหันอยากกอยลูกน้อยแม่นั่นทำตัวเตียงมันกระตันยูการศึกษาแต่แม่บันเลิศหรูหากใจจมจูหูกุลอบเอื้อตอบแตนตังดีผู้ที่ก่อเกื้อช่วยเหลือแตนกุลหลายชั้นแม่คงภูมิใจได้สอนลูกนั้นแม่บ่ถึงขั้นปริญญาวิชาชนะห้ามมาเสียงนี้เต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮยจ่ายนายวรินทร์มุนยศ11ตำบลยุวาสะบะตองเชียงใหม่เทิดพระคุณแม่ยินดีนะครับ

0: ยาต้องเรียงกาสิ่งคำสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่จังเป็นลมกัดหลังกัดแหล่ใจสั่นวันไหวกินเข้าบะลำนอนบะลับผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าไม่ยิงปวดได้เป็นตินชามือชาเป็นเน็ตออกตินออกมือกินยาต้องเรียงกาสิ่งคำเป็นประจำแม่ย่าแม่หญิงที่มีอาการพิษเดือนกินพิษสาพิษผอมแห้งแห้งน้อยกินยาต้องเรียงกาสิ่งคำเป็นประจำทันที่จังปวดตาปวดจนน้ำตาไหลอันเกิดจากลมบะเฮงคุดกินยาปงเลืองกาสิงคำเป็นประจำยาปงเลืองกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณห้างขายยาจารวัตรกาสิงคำเจียงใหม่เป็นเจ้าของมีขายตำฮานขายยาทั่วไปยาปงเลืองกาสิงคำ
1: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนเฮาเกิดมาเพื่อกินและก็กินเพื่ออยู่แต่ถ้าเฮากินอันยังบ่ได้กินอันยังลงไปก็แสลงก็เป็นผิดกินแล้วเป็นลมปั่นป่วนในท้องเป็นกระท้องอันยึดอันยึดกินยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำเมื่อใดที่ท่านกระท้องเสียท้องเนื่องจากกินอาหารแสลงหรือกินผิดกินยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำยาเม็ดดำแก้กินผิดกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณขนาดเก่าแก่ทางขายยาจารวัตรเชียงใหม่เป็นเจ้าของและผู้ปรุงจำหน่ายมีขายทั่วไป
2: ตาเป็นอวัยวะอันสำคัญของคนเฮาสมควรที่จะต้องขอคอยรักษาหื้อดีแต่ถ้าท่านมีแผลในปากตาเปยแสบปากแสบลิ้นกินอย่างลงไปก็เจ็บก็แสบอมยาขางกาสิงคำยาขางกาสิงคำแก้เงือกบวมละอ่อนที่ลิ้นขาวเป็นฝ้าเอายาขางกาสิงคำปายลิ้นให้ละอ่อนเหี่ยท่านที่มีกลิ่นปากอมยาขางกาสิงคำก่อนนอนสัก1-2 นาทีกลิ่นปากจะหายไปก่อนแปรงฟันเอาผสมลงในยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันจะรักษาเหงือกและฟันได้เต็มอย่างดียาทางกาสิงคำเป็นยาแผนโบราณของห้างขายยาจารวัตรกาสิงคำเชียงใหม่มีขายทั่วไป
3: ครับยาขางกาสิงคำยาแก้กลิ่นพิษเม็ดดำกาสิงคำและยาพงเหลืองกาสิงคำ3ขนาดดังกล่าวนี้ก็มีขายตามร้านขายยาตุบกัดราคาในหมู่บ้านของท่านก็มีจำหน่ายครับสิ่งเหลือใจส่งที่ห้างขายยาจารุวัตรตามหน้าซองยารหัสไปรษณีย์50200ต่ออำเภอแล้วครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับว่างนี้ปิยะใดฟังเรื่องแม่มาหลายวันเนาะก็คิดว่าหวังเตือนสติท่านเพื่อท่านจะได้หูซึกกึดเติงหาแม่คนที่มีแม่มีพ่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตานับว่าเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกครับบางท่านบางคนลองพอนะครับบ่มีพ่อบ่มีแม่บางคนมีก็พ่อบ่มีมีก็พ่อบ่มีแม่บางคนมีแม่แต่มีพ่อจะว่าเป็นกับพ่อแม่กับตายจะว่าสบายแม่ก็บ่มีบ้านก็อิจใจนักแกเหมือนกันครับฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่มีวันแม่แห่งชาติเขาควรจะไปมาหาแม่แล้วก็มีอันยังคือระลึกถึงแบ่งช่วยเหลือเฟื้อฟายกันไปนะครับแล้วท่านจะมีความสุขครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับเขามาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็บ่ใช่อีหยังล่ะครับกับเรื่องป่าไม้ปลูกต้นไม้คนต้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติก็ยังดีอยู่นะครับฟังข้าวห้ำกระเมืองคำตันเชียงแขกต้งข้าวแห่งต้งหัวจ้างวะเนอะปุระบ้านกำนันทรงวะนะครับสุติยังตุขังเตียงเต้าพ่อแม่แก่เท่าพี่น้องตั้งหลายเพราะว่าแก่ข้าวหนุ่มเท่าหลวงหลายที่มานั่งยายยิงใจหนุ่มหน่อยพี่ไอ้คำตันจักแจงข้าวซ้อยฮื้อฝูงใจยิงนั่งกึดบ้านเมืองสมัยแสงสีอืดๆบ่เหมือนก่อนอันเดิมมาถนนเป้งลึ่งม่วนหูม่วนตาไฟฟ้าเข้ามาหัวใจตื่นเต้นห้องก็ลงสีแสงห้องก็มีเครื่องเล่นสตีดิโอเครื่องเทพพัดลมทีวีนี่เป็นของเก๊กลืมของเก่าเกื้อโบราณคนเฮาบ่กึดสืบลูกแตนหลานทิ้งของโบราณลงกล่องขี้หญ้าไม่ดูไม่แดงป้ากันไปค่าขายเป็นเงินดาวเครื่องรถไม่ขย้อมหลวงชื่อป้อบ่โกดปลายแถมดูดองตึงเป่าไม่เหียงไม่แงะเกยตัดแป่งเสาตีต้นเล่าๆหาป้อบ่ได้กึดฮอดตั้งหลังไข่สีตาให้เมื่อตาวันเย็นนั่งกึดห้อมห้วยปูดอยน้ำไหลซึกๆเมื่อของเก่าอันยังมีนึกหันภาพไว้ดอกไม้เป็นสีดอกสารปีจุ่มปีเอื้องเพิ่งดอกเอื้องเป็นสายโตลายดอกเพิ่งมี3ปอยดงดอกนักสะเล่งหอมไก่หอมจนปอกัดมาตายวอดเชียงสูญพันผมมานั่งกึดบ่เหมือนก่อนหลังของเก่าสูญพันปอหายปอจะเชียง ขึ้นฮอดนกหนูและดูฝนเสียงส่งเสียงไปมาร่ำร้องนกเป่านกยุงปูต้นปากว่องมีนกขอดข้องตัวดำนกแลนกพิกนกกดตีนตังนกเขานกยางสูญพันไปด้วยกึดฮอดตั้งหลังเคยเดินเอวห้อยวอกก่างนางดีก่อนนักสัตว์ป่าเสือมีตึงมีพร้อมพักกวางผาอีเก้งหมูฟานกระทิ้งละโว่งัวแดงตัวกันไล่ประสมพันตัวกันเป็นเส้นเออเดี๋ยวนี้สูญหายเขียดกบปอบเต้นพ่อตายกับคนมนุษย์บ่ข้างเหลือสั่งคำตันนั่งกึดมาเขียนข้าวซอยซอยใหญ่ขอช่วยกันกึดเน้อพี่น้องทั้งหลายหมู่เฮาคนไทยช่วยกันต่อต้านขอราชการทุกหน่วยทุกด้านช่วยกันเกิดบังห่วงไว้อย่าฮือสูญหายพันสัตว์พันไม้ช่วยกันพ่อเฝ้าดูแลช่วยอนุรักษ์อย่าฮือเป็นแผลช่วยกันดูแลปูดอยห้อมห้อยอย่าฮือสูญหายฟันถางเป่งด้วยในกิ่งอำเภอในเขตอำเภอเขตลีแนะนำลูกหลานช่วยกันเกาจี้จักเสียที่อั้นทำนาไข้หื้อยามแล้งเหมือนกลางภาษากันฝนตกมาเนี่ยนาปูเข้าห่วงหื้อลูกหลานตัวเฮาก็แก่เท่าจักตายวันใดบ่โหอนุชนรุ่นหลังเขายังบ่โหความผิดถูกต้องในธรรมขอจบเท่านี้จากไอ้คำตันจักเขียนไปนานลูกหลานบ่ใครสู้เจ็บแหล่เจ็บหลังเลยบ่จ้างโอ้ขอปงวันตาหยอบยั้งเต้าอี้ก่อนเลยนายเฮยนะฮะก็อันนี้คำตันเชียงแขกบ้านตรงเข้าหางตะเคียนปุ่มตรงหัวจ้างบนนะครับละปูนเขียนข้าวห้ำละไว้เฮาก็มาปลูกต้นไม้ปล่อยซักปล่อยชิงเนี่ยนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติผมเลี้ยงนกเขามา 7-8 ปีครับนกเขาบางคนบอกว่าไปแล้วมันหวั่นอยู่เนี่ยมันบักจ้างไปไปครับเฮาเอาตั้งไว้นะครับแล้วก็สุมาครับกายะกำมังวจีกำมังมโนกำมังสันติจาโตสังอสันติจาโตสังแล้วก็ผมน้ำมูกน้ำมนเนี่ยนะผมน้ำส้มปล่อยครับยังมันจะมาหวานกับ7วัน10วันแล้วมันก็ปล่อยได้ไปได้อยู่เหมือนกันครับอันนั้นเพราะว่าจะอยู่ในขวงเงินขวงคำบัตรฝนตกหำแสนหาปล่อยไปเหตุครับเพื่อเป็นพระราชกุศลครับ

0: กิดแล้วไปคุ้นข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลวกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ําเหลือให้เฮิน
0: ก็ไอ้โสบข้างบ้านเนี่ยอ่ะแค่ขอยืมมวยมาโบหลวกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮู้ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮู้ยืมไรเฮินอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่แต่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจเนี่ย
0: ก็แฮ่กลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมงะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮ่ก่อนนะ

0: กินแล้วไปสังคมเฮาถึงวันเนี่ยมันแรงน้ำใจขนาดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกบึกอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนอ่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนอ่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ำไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนอ่ะ
1: โอ้โหอย่างนี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ำใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิ๊กไปนั่งที่เก่าฮะเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวน่ะ
0: ไอ้มูนั่นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ล่ะกะบาดเนี่ย

0: ไอ้ทนายกับทนายเดี๋ยวบัดให้บอกของบอกมันสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับอ่ะมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาครบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังค์มาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่าฮือจะแจ้งความจำนวนเงียบนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์มาให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้ไม่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเฮ้ยโอ้โหอีแฮนนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเฮ้ย

0: มันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี่ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าสร้อยน่ะทอดแก๊บไว้เหี่ย
1: มันเป็นยังก้าเพราะทางบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งปีกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนังไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี่ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: ามันมันนี่ยังใส่เตียวขายาวเกือกหนังเลื่อมหมับมาหมับป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกันนั้นผู้ใหญ่บ้านกะโดยพวกกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมนี่กะแล้วก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮือวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยเหรอ
0: ยังไปล้ำไปเรืออ
1: ัดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังอีไปล่ำไปเรืออีไปอีบอดเศร้าอยู่ฮะฮะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนไอ้จีอย่างได้ไปเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว
2: ้เออไผ่มาให้อยู่แน่บ้าน
1: พี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะ
2: เออก็แม่นละกะไล่น้องไปไผ่
1: เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเด็นเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วกูก็
2: โอ้ใจเย็นๆอีน้องก้อยโอ้กันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีโลบ่เคยไปไหนซักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเปิ้นไปหาเจ้ากูเจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นอย่างอีกันนี่นักวิ่งซีเกมอุตส่าห์บำรุงไข่กูเจ้าใครเป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้พี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จริงอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักก่อนมะไว้ไผ่ไว้มันเนอร์สู้ตาย
3: อย่าน้องอย่า

0: เออตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ่าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื้นขนาดปลูกข้าวก็การหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดถูบจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: ฮะฮะแม่งอย่างหัวปมปกคกตาใสมากมากปะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดาอย่างมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอ่ะ
1: ก็มูมนุษย์โถนันนากาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำตัวปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะบ่ผอมได้จะได้เอ้าจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบจะตอบบัดตันชะแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮ้ทำอะไรอย่างกับบดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้วัดนกกาโคก็ซากก็ซ้ำมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีผัดชุกเข้าผัดเฉาแช่ดาวลาหูเข้าชูราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะยอข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงตัวใดป้าหมอ
1: เอาบะแบง590
0: โอ้พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะบ่ข้อบ่น้ำอย่างสังยาอ๋อมินี่สาวบัดจะเอาบ่าวก็ตามใจนะห้องคอยละ
1: โอ้ยมันโจ๊กแกเนาะขันงานกับขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาดก็ยังดีอ้าว

0: สู้ข้าไปหาป้อมหมอเพิ่นมานะป้อมหมอเพิ่นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดียวนี้เพิ่นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้วันนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่เป็ดแต่ไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: ปัดตากกำกดนี่มันมาอยู่ในสมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแรงข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสู่ไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสู
1: ่เออแต่ถ้ารอดซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสู่ไปเล็กกบอกเล็กกะละมัง

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลใครตายเป็นไห้ปะติดแจงพา
1: อัลลูลูพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเสียงตึงตัวติดเหมือนกับงัวติดรอปู่เช้า
0: เล็กๆน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเฮ้

0: คำป้าดูเหมือจ่างก่
1: อจริงยัง
0: จะใครหูเหลืองเนื้อกูนะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่ตัว
0: มาครบซากตัว
1: มาเฮากี่ตัว
0: มาเฮาเลย
1: มายิ้มใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมายิ้มบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันยิ้มใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ยันได้ละ
0: โหไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้เต้มาเนี่ยมายิ้มแล้วคนที่ไหนจะมายิ้มใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: โหแล้วจะเฮ้ยเจ้าเนี่ยอย่างใดอ่ะ
1: ปลาบวชสีเห็นปะ

หลานเฮ้ยจะไปจังกรรมจมดาลูกหลานเฮ้ยปิตามันดาเปิ้นฮักเจ้าลูกหลานเฮ้ยจะไปหลงผิดคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดส์เพศบันไล

โหโหไอ้ยังปลาล้ำปลาเหลือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามายะยังกันนี่ปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบราณโบราณปื้นใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอละฝรั่งเต็มยับยับหันหันหันเตียวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากันหน้าวัดฝรั่งก็มาจูปากันเอาเอาเอามานี่ก็มาไล่ยะยังกันนี่นี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: จะบอกทางให้เลี้ยวซื่อไปนี่นะซื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนบาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคาะซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคาะแล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมดเต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคาะหรือว่าไปรับเคาะกันแน่ถนนสายโลกี้

0: คุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผม

0: ปู่จานปู่จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่ยิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยยังอีได้ยังใดอย่างอีต้องไปว่ากันพ้องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันอย่างในวัดเนี่ยบาปกรรมตุเจ้าหันกับอุกันที่โตมดกาม
0: ันแปลว่าอย่างปู่จาน
1: กสันเว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าป้อปู่จานนะคะ
1: บ้าฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีของละยูยูต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐิ
0: มันแปลว่าอย่างปู่จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ

0: สวัสดีครับเสียชายชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต
0: ์
1: สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี
0: ่
1: ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: โอ้อันนั้นเสียชัยจนชิมแม่ก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชวนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วกิจการบริษัทที่มีจัดนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋อ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย่
0: ชาย
2: โย่
3: ชายชาย
0: โย่อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันนะยังก็จะยับค่าเข้าคอกเนี่ยหวยที่สัวคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคือตอนนี้นะจะบะเลือยังก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
4: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยบะเมินก็ป้นแล้วป่ะป่ะชายป่ะผมป่ะป่ะ
0: ดีดีเหมือนกันวิทูลอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายจะไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ล้ออย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเขาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอร์เนาะ
1: อ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีอย่างเอามาแบ่งเกินกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบที่เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งยังไง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นนะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันยังไง
0: ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปยังไง
0: ข้าจะเอาแบ่งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึศ

0: ทำโมจ้อนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันหรอกวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: Mi này, món kèn đi xứ rồi ba. À má bố, bèn cương cảnh.
1: Món kèn cương đi xứ cho bay nhận.
0: Khai bà khua kèn bà hạm.
1: Ông bay lơi, ông bán bay. Bà tao hẳn cảnh hiểm xăm.
0: Lõng đấy. Chủy lạ kha trẻ bỏ. Khó đấy, khó kha bay hạ mưu hạ bán nè con. Con đây bán đi bán ní kha của chân lược bán ní.
1: Ốp, chân lạ mía chả hạ mưu hạ bán con. Kha chả bỏ khơi cả đây bán ní, bán lạ mía.
0: Chú đừng bà cứ thọ chú cái đây kha cả. ตีหนึ่งตีสองอ่ะให้อยู่ปากน้ำบ่ออ่ะ
1: ให้
0: ก็ข้าเนี่ยให้อ่ะมาละก่อนละสามวันเจ็ดวันถ้าสู่บอกไปตัวเอาข้าหูเรื่องแน่
1: ยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: มาใช่ข้าจะปีกมาคนเดียวนะกะ
1: อ๋อกำกึด

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โอ้วัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้จะล้อมหัวกันหยัง
0: ล้อมหัวล้อมเฮ้อหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายจะสุดจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งเฮ้อยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: มาขายได้ได้พ่อล้อมพ่อก็ตาดำกับง้อมกับแง้มหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเจ้าใด
0: ปั้นปลายพ่อ
1: ปั้นปลายบ่ได้โอ้มาเอาจี่ป้อนี่ไปใจก่อนบ่จะขายละบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เอออย่างอียังแควนค่ะ
2: เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป้อเมียมันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่าเอ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปากบ่โลมเข็มเนาะ

0: ันไอ้สันติชัยแม่นก็นั่น
1: อ๋อแม่นละหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติชัยจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปโซ่ทำงานนะโอ้ยวังนี่หิวเงินขนาดเลยอ่ะเออน้องกุ้งมีก็สตังไอ้ขอยืมสักปันหรออ
0: ๋อได้จ้ะแต่สตังมันนี่บ่ได้เอามาตวยเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกุ้งพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิ๊กกระเดอโฮเทลอ่ะถ้าใครได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
2: เอ้ยบัดใครอ่อนเงินบัดใจเตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตี่ยวลมโภมตั้งอย่างจ้าหน้าดำลุต้องออกตูมเด้อไอ้น้อง

0: ค่าห้องพักหนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วค่าโทรศัพท์หนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่ารถหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วป๋าจะจ่ายฮึ
0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
2: โอ้โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกว้งตีนหาน้ำสักวันแล้วเท่าจะหู้เสิร์ฟ

0: แม่ผมเป็นนักร้องไปร้องเพลงตามห้องอาหารไม่มีรถมันก็ลำบากผมขอแม่ซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งหรือว่าแม่ดาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนเอาเอง
1: ถ้าจะฮือแม่ซื้อรถฮือเอกนะเอกจะต้องสัญญากับแม่ได้ก่อน
0: สัญญาอะไรจ้ะแม
1: ่อ้าวก็สัญญาว่าเอกน่ะจะบ่มีแม่ยิงคนอื่นแล้วเอกก็จะอยู่กับแม่คนเดียวเว้ย
0: จ้ะผมสัญญาจ้ะแม่ชาตินี้ผมมีแม่คนเดียวเท่านั้น
2: โอ้ยจ้ะย่านี่มันมาขายคารีนอนขาดแถมแล้วตัวบ่ฮู้จักตัวหน้าบ่ยังครบเขาแล้ว
3: อินเทอร์เน็ตล้านน่ะ
2: เท่ามัน

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผมาห้องได้หมอโอ้พ่อหัวมันลําเนี่ยอบแห้งแต
0: ่ปะบะเล่นงานเล่นตาคนเฒ่านี่เนี่ยบักกําลังเครียดเครียดเรื่องดําไหนอยู่นะฮึ
1: โหลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ้นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลําไหนสักหน่อยบ่ะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงให้มึง5ปันออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก่อนเนาะก็อาจจะได
0: ้กะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: xem bà. Chá tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhân mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn xem.
1: Có khâu áo ý buông ý tẹc xùn gần bái phong nè. Bớt bà xin bái bà thua nữ. Lấy lung cháy mì rồi phân phong cả.
0: Có mì phong ý tự nhỏ. Như đây mắn bị leo cổ. Lắm nháy cả nhân mì hàn dù cả chún gần bái nè cả.
1: มันก็ต้องมีการหย่ำตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องนะลุงใจแบบเดียวอ่ะ
0: กันลุงคือมึงจึงห้าปันละลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่างห้าปันนะมันกล้าบัดสมาชิกเขาลูก
0: เอาอีกลุงคือมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยล่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพ่อโคนะนั่งรอกันเป็นแลบจ้ะ
1: ใจเย็นเย็นรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้แต่ใดก็วันนี
1: ้นี่รอ200,500กันเนี่ย
0: ฮะช่องแขน5ก่อนกะโตกดีแท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบ่ะแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ่ะ
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง200,500กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ่ะหลับบ่ะ
2: จำนวนเงิน250,000 บาท
3: หลับไปก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250 บาทเนี่ยบ่แชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันหนี้มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้หนอหนอมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังยังสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนอะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูนอเอากูมาแห้งแต่แล้วเนี่ยนอนอ

0: ง่ายเพื่อนปัสยาในการดื่มเพื่อนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้าหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคกคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้ารำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก็ว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีวันนึงห้าเตี้ยวไปปะใส่เสือโค้งห้าจะล่นก็ล่นบ่ตันห้าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่าอย่างไอ้อย่างฮะสักอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะอย่างไอ้อย่างฮะได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใช้สายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเข้าเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: เนี่ยอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: ไอ้เพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: คือมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮะ
0: เออน่ะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: แม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาพ่อปะกัดจัดเมือดโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตลอดลาสีดีแต
1: ่
0: เนี่ยขอเลี้ยงเหล้าสักสองตองเหร
1: อเรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละไม่ได้ไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุญทาไปกินไปเป็นยังนะขอเลี้ยงผมสักสองตองนะ
1: เอาปะเอาเหล้ามาสักสองตอง
2: พ่อเลี้ยงมุนทากันนี
1: ่เดี๋ยวขออนุญาตได้เน
2: อะอันยังรู้เลยรู้เลย
1: เปิ้นว่ามือถือบังหูอยู่เฉยฮัลโหลแม่กาอันนี้ป้อเนอะป้อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอะกินเนอะเดี๋ยวป้อมือละเนอะ
2: ป้อท้อมาดมันจะนักแล้วไปแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอัลโหลอัลโหลหาเมียตั้งบ้านบักเกิดทอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินแล้วเงินบักขามแล้วกองถมน้ำลายถุยถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: ะปิบะหมี่ฮะหอมๆมีกะเจ้า
1: ฮ้อจะไปมาถามที่กำบะหมี่เตอะตั้งแต่เกิดมาปอดเท่าหัวปองอก3444บ่เคยปาที่ไหนเนาะฮะกะปิที่มันบะเหม็นนะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์กันเด้อฮัลโหลไผเจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: อ๋อแม่ๆแม่เอากับอันขัดแย้ห้องน้ำไว้ที่ไหนพ่อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้ฮั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เออ
1: ฮ้ออีปันอย่ามาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกเกาะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันอย่ามาเยิ่งเยอะเอิ้นใส่กันมาอะโลอะโลอย่างนี
0: ้เฮาะป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอมันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นแล้ว
1: เหรออะโลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเน
0: ออะโลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอะลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยไป

0: ไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ฮะว่าอย่างคือบาปได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุกอย่างบัดนี้ผมรวยขายตี้ขายหุ้นได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใช่คนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเงียบเงียบขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของอ้ายอ่ะแม่ของอ้ายห้องแม่มาโทรมาห้ามสายกรรมแม่อยู่ก็อันนั้นแม่กะห้องแม่สวัสดีครับแต่ยันเนอร์
1: โอ้บัตรฮะบัตรฮะบัตรฮะขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่เฮือมาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเขามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมากนักระวังเฝ้าจะตวยมาเนอะระวังเนอะ
0: มันมีทางบุญทามือถือใช่ยัง

0: ังคะโลกคะโลกเพราะหายมาค้างนี่อือ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงบุญทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: ว่าเล่นว่าเต้มเลยเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเล่าจักห้าห้อยเด้อ
0: จะไปมาเล่นกันเนอะกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: บ่เล่นนะเต้ๆนะป้าเอ๋ย
0: ก็เมียไปไหนอ่ะ
1: หนีบอกแล้วมันหนีไปตัวจูเอาจะตังเอาไปหมด
0: เงินเงินไป10ล้านอย่ามาเสี่ยงโอย
1: โอ้10ล้านเจ้าล้านเนี่ยขายตีได้900,000
0: โอ
1: ้มีกันลายออกลายเข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดเหรอ
1: บ่บ่มีละมือตุงมือถือเพิ่นก็ยึดไปหมดละ
0: เฮาเพิ่นยึดหยัง
1: บ่ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่นเพียง 80,000 ก่อนเพิ่นยึดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
1: ไปหยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าเอ้ามือถือเอ้านี่ก็มือถือนะ
1: ป้าโอ้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ย่ะ
0: เอ้ามันก็ต่างกันได้ลูก

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: ฮกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: อย่างนั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: ยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้าอ่ะมันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปู่แดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าพุก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: ยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: มาได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนอะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นขับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ยังบับบอก

0: โอ้ปัดห่วงอย่างไรหมอมีก้าไม่ย่าไม่ยิงยับยับ
1: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
0: ป้ายอะหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
1: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
0: ีเขาเขียนว่าใด
1: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
0: เออก็นึกว่าอย่างนักหนา
1: วู้

0: มีอะไรอย่างมั้งแอมอ่ะอู้มาคือหมดเลย
1: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้วแต่ไม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่ไม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
0: ถูกกีดกันยังได้ลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
1: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียง2คนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ยิงนี่กะกับบะบีไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนแม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
0: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื้อต่อไปผมจะเสนอฮื้อและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละออนบีบนวดในห้องน้ำแม่ยิงฮื้อหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: โอ้ก็ยังบอกเป๊กกันเตื้อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮึสวอู้ห้องเพื่อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเด้อครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โว

0: โอ้โหไอ้เฮือน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้อไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำก็มุมเลิกโจโว่เด
1: ้อโอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้แล้วไปตานมีกิ๊กหยังมาได้เนี่ยมันวันหันอยู่แค่ในบ้านนี
1: ่โอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องนึงเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็กำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกแน
0: ่โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อไอ้เหิน
1: ก็แห่มันนับถือให้มันอ่ะ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเต้นไปพี่เล่น

0: ังตัวเฮือนได้ครับมาเข้าได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
1: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
0: ยังอะ
1: วอยไวเว็บ
0: วอยไวเว็บก่ะ
1: เออdotcom
0: dotcom
1: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
0: เพื่อนมีก็แคมฟอก
1: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
0: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
1: มีกะ
0: ไอ้ยังอ่ะ
1: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
0: ฮิแฮ
1: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามแฮ่เตื่อเนี่ย
0: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
1: โอ้ย HI ก็คือ HI อ่ะ
0: บ่ใช่บ่ใช่ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับ HI อ่ะ HI ไฟอ่ะ
1: เอาแล้วที่ฮิตาชิเขายังแม่นไฮตาชัยอ๋อ
0: เออแต่ด้วย
1: แล้วมิซูบิชิอ่ะยังแม่นไมซูไบชัย
0: เออเฮ้ย
1: แฮตาลิยังแม่นแฮตาไลอ
0: ๋ออู้กะไอ้เหือนี่ถ้าอย่าบ่ฮู้เรื่องละเบ้ไปละบ่
1: เออแฮกับปวดหัวเหมือนกันละเบ้

0: เฮ้ยเลน
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเพ้ย
1: ฮะ
0: เออมันวิดีโอเล่าแอบไทย
1: แอบไทย
0: แอบไทยไปนอนด้วยกัน
1: ป้าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดพ่อเนาะอ๋อละเพ้ยอ้าว
1: อุ้ย
0: ถอนเตียวแล้วไอ้แกเตียวละเพ้ย
1: ติด
0: อุ้ยขาดขาขาวแล้ว
1: ขาวแน่แต
0: ่โอ้ละเพ้ยถอดเสื้อละโอ้ย
1: ขาว
0: ขาวว่า
1: เน็ตเฮ้ย
0: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธ์นี่อย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยอันนี้มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โหอันพี่ลูนไม่ใช่นะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่เมื่อใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพ่อไอ้แน่คนนั้นก่อนนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมันจะกันเนี่ย
1: ฮะ
0: คิดไปทายกับมันเมื่อไหร
1: ่โอ้มาฮู้ฮะไปก่อนเนอะ
0: คิงปิงโฟไปเนี่ย
1: ไป
0: แม่เคลียร์กันก่อน
1: ไปละ
0: แม่นี่ก่อน
1: ไป
0: โอ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องว่าดาบสองคม

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เอาสูบบุหรี่กับบ่ได้เอาตังลุงแปงมาซื้อสูบหรอก
2: แม่นมึงมาเอาตังลุงมาซื้อสูบเก่าแต่สูบบุหรี่นี่อายุมึงจะสั้นเลยสมเนา
1: ะแม่นแม่นเอาสูบบุหรี่อายุเขาจะสั้นแต่ลุงแปงบ่าสูบบุหรี่ระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
2: โหก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบ่ต้องมาสอนเ
2: ฮ้ยล่ะ
1: สอนดีนะ
3: แปงโห้ยแปงโอ้ยเจ็บพอปากแจ๊ะลูโน่สอนไผบ่สอนเมื่อสอนบ่สมเงียกเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเด้อแปงป๊า

0: โยนี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: โอ้ไปพองัวปุ๋ยเงินมันจะขายเอ๊ะ
1: มามาเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตู
2: ้ยังบ่ได้กินจ้ะ
1: เออคันยังอั้นกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่อมเด
2: ้
1: ออ้อนให้อ้อนงบขันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหมอโ
2: อ้อันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นะลูกอ่อนนะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี๋ยวยังพอยังด้วงกว่าง
3: ดาเข้าหื้อกินยังมาเพียกอยู่กะยำจิ้มไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเพียวยำจิ้มไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพอปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาคือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนติโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพิษหัวกันแต่นี่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล้มซะกำเนาะ
3: โห้ยแป้งหุ่ยแป้งปากเนาะปากจะมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนเนี่ยเนาะปะ

0: ชี่ยวไปกับเชี่ยวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบะปันมาใหญ่เชี่ยว
0: มาเชี่ยวมากี่ปะใส่ยำดีกินข้าวแดงกับขันโน
1: เอาเจ้าตามสบายเชี่ยวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเดี๋ยวแม่ยังไปได้ติ่งตัวนะ
1: โอ้เชี่ยวเหยบะกินเนาะไอเชี่ยวของมันจุกพอแก่ตายอย่างนี้ก็พักกาจอสะอาด
0: มามามากินข้าวแดงด้วยกันก่อน
1: เอาตามสบายเชี่ยว
0: ลาบนะเชี่ยว
1: ห่าน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โดแป้งแป้งเมื่อปิ๊กปิ๊กปากปลาหามรู้นี่ถึงเราถึงหลับไม่ได้กินชะกำโอ้ปากน่อปากปาก

0: เมาะนาผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆๆกับบ่ไปตัวเปิ้นจะค้อนปัดคอยดิก้า
1: โถๆโห้ยข้าหลับข้าบ่ได้หลับธรรมดาโลข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านร้านร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหม
1: อเจ้าพ่อเจ้าทรงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้านะกา
0: คนเมืองปนแหวกตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาทสองบาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโล
0: เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่าสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดนั้นอ่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง่
1: ซุกซุกซุกเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นิ่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าป่อจุ้ยสู่กอมได้ดีเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกม
1: าได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: อ่ะ
2: ไอ้บุคคลที่3เอ็งออกไปก่อน
1: โอ้ไปอ่ะ
2: มึงนั่นเนาะ
1: โอ้

0: ียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหและอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี่0195213332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูกนี่สู้สู
2: ้เจ้าพ่อเจ้าพ
0: ่อมาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะอย่างสักอย่างอะประเด็นนี่สู้กึดจะนอกใจข้าแม่นก่อนฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: มายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก่อนอย่างนี
2: ้เฮ้ยเฮ้ยอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแก่บ่มึงแล้ว
2: ลาว้าถ้าหาบ่ไว้หลังขอหาปุ๊ดแน่ๆอ้า
0: วจะป่อไปไหนเหี้ย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ิงห์หรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเนาะ
0: ไปทางใดดี
1: เออเนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ชี้ใหญ่กลางเวียงเนาะน้องๆ

ลอยจะเอาขาทางก้าววางแขนง้อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาต่างใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมี่ยงอมหน่อย

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวหะเทกเพียง
3: สาธุคาถาเรียกเจ้าปอย

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังชอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยป่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกาแม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบัตตันหีบัตตันขี้แมวก็จ้างเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกับไม่เลี้ยง
0: อ้ยอ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเถอะไม่เลี้ยงโอ้ยเอ็นดูผมเถอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป๋องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ก็เตียงพ่อขวายฝ่ายว่าลูกชักโผนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ฮักของอุ้ยพ่อขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำเข้าใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอให้อารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายจ่ายเงินได้ใช่ได้เมนก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คนเชิดขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคน

0: ใบลานใบลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วละออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้า
2: ท่าน
0: กำ
2: ลังรับฟ
0: ัง
2: CM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาม
1: ันชื่อว่าใดครับผม
0: ชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนเฮ้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mượn mày nị nặng nị nặng nị. Ai cười bà chấp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งกลุ่มลำเนาเดิมแล้วเน
0: าะโอ้ยบ่ได้ลำเนาลำแนวหยังชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้ปะลำเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายอยากครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: พี่ไกลบ้านได้ไปไ
0: อโอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นยาบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เ
0: ออแถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอล
1: อ
0: ีแม่ตัดสินใจละอีแม่บ่อยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: อุ๊ยอยู่อย่างกูดิแม
0: ่อุ๊ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหือหลังลูกคนที่สองซื้อรถหือกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหือตวงโอ้ยมันหูใจแตะคนแหลกซื้อบ้านหือก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับบาจ่างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมือจวง
1: มันกลัวป้างอมป้าเงาก้า
0: บาใจล้อมันหูได้จัดใดอ่ะว่าอีแม่มักนกทอ
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะฮื้อผมจะฮื้อเงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆแม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในลองในโลกนี่นะแม่

0: ลุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อ
1: นไปก่อนห้าลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเสียงเปิ้นเนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมาหยัง
1: แตกบ่แตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีน่ะ
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แกง่วงชามโคก

0: ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปได้หมอ
2: จันจะไปศูนย์ปะนะฟังปันก่อน
1: เฮ้ยน่า
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตึงวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอหมอ
3: ครับ
1: ที่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: ไอ้ลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้างก่อน
1: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะไปเผาทั้งในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
1: ลุงก็คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
1: ลุงจะไปแปลงละกังอ่ะคือขยมตีไปคุ้มเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: จานลูกของยามาเมื่อใดนั่น
1: มาโตว่า
0: เป็นโรคอย่างแท
1: ้เป็นโรคมะเร็งกับโรคตับแข็งว่ะ
2: บ่ใจไอ้ลูกบ่าแก้วลูกมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคเฮ้ยน่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกรรม
0: เป็นโรคเหลือกกรรมอย่างไรป้าอ้วน
2: โอ้ยก็เมื่อมันกินใดไปใดหมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะหยังมันก็เฮ้ยน่ะเฮ้ยน่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกรรม
1: จังมันเตอะมันเป็นไปละพอเงินลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันหวันเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเราเป็นน้ำยาดมือข้ากำเนิด
2: นั่นฉันประใจที่เก่าห้อยเดิมบ้านเขาจะได้ปู่เท่านี้ก็ได้นอ

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยล่ะตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องอย่างหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแหมกว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนเอ้ตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเป็นเห็นแล้วเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนอะทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างใด
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะจ๊ะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอทิศเพื่อนมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์รู้เจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: าว่าขนนักแข่งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไพหันก่อนเหลียวเตวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไปยอมปิกไปเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปื้อนไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ค้านอย่างตึกมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียมาแก้วขี้ค้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวสะเตียวป
0: ี
1: ้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเฒ่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเนอะ
0: แต่อ่ะพี่แสง
2: เออกินข้าวไงแล้วบ่ต้องไป

0: อ๋อพี่แสงทว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออปนหูมามือแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: โอ้พี่แสงพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มาเจ้าจะกลัวป่อกำนันกันหน้าหัวปีเนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะไปเดียวนี่นะพี่แสงใกล้ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นยังหยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
2: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โหเล่าขวัญป้อแถมกะปักซองต่อเหี้ยดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้ากับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
2: ะบ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกับเธย
3: ฮอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ปันว่ามาแล้วฮอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
1: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเน
1: อะอ๋อเพิ่นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดิสังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างก็จัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: จ้วยน้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้วยน้อย
2: หูเล่าขวัญคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าขวัญมาเสียมาดีปากเขี้ยวสวนปอลมแถมกำนี้ให้มึงไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวสวนปากว่าเขียวเกาหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบ

0: Phơi Phơi
1: ơi,
0: anh đi hoài cơ phải vắt chém càng khoang nè.
1: Hoài cơ bớt mà khải khoang bé nè cả ai.
0: Bé nhằng
1: เปิดมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะไก่เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกอเป้ามาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางก็กว่าจะได้สูมาเป็นเมียน่ะสูหูก็ถ้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: ปอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ขางมาเข้าเรื่องไก่

0: ไหวๆพอหันแล้วใจวันนี้ไม่ตัวนี้กันแล้วเหรอเอาไปทุกคนเหรอ
1: จะไปแจวไปแจว
0: ความจริงแล้วจะหนาวสะท้านบ้านพระเจ้าอยู่แม่ของน้ำแข็งแจ้